0: 那么是不应急的吗那个阿吉苏的那是阿那里母国父妈妈的管理情况在路子干嘞
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破价天五千出轨
3: 当代十三班呐
5: 你苏我在乎
6: 广播行得更红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
7: แม่ทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผู้หาเจอวันหน้ามาเดี๋ยวกันครับหมูมุนทดีเสียงไตหรือครับนั่นเพออหือต่างหลายฟังกันครับสันหงโอ้ยแล้วโอ้ยน่อหงคำใจนี้เหยเขาคงเล็กเปิ้นบ้องเขาคงต่องชิเปิ้นเบาป่อยย้อนเปอเปิ้นอ้อยเขาจูมือเบาป่อยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ไปลุ่นมาก้อยฟังกำครับเข้าดินยอโคใจนี้ดิครับก่อไอ้บ่ครับก่อไอ้บ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดิครับดินยอโคครับดินยอโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่ฮู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฟันโตจังกันปิ้นเตาโตจังเขาปิ้นมาโตจังเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจังห่องตูดตูดปิ้นตูดเข้าควายโตหลายหลายปิ้นเซอโตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจังแบเดียวก้อยฟังกำคับบทนี้

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งพอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝาโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตียววันนี้สังเลยบ่หันหน้านั่งปอนั่งบ่หึมากเบาก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โตนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บใจไหมบ่จังออกเฮือนหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบด

ก้อยฝั่งกำครับปีจะติดหน่องกุ่นเดียวในกำครับครับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอสอินนั่งเฮานั่งห้มหมูเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักฮักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวกองถาหันนั่งอยู่จูวันย่ำนั่นแหละ

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเฮินไปไปหลาโกบอกเฮินนั่งนอนออกเฮินไปปิ้นเป่าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางไก่หันนั่งจุกวันปีมักนองก็ได้มากหลายปีพอบุญหีโจหีได้ปิ้นกู

0: ังนี้พยาคำคับคำสอบก่อทั้งตีนหนียินดีกับต่างหลายครับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那么科普级别，
4: 正破噶铁五千尺贵，
3: 当代十三八呐，
4: 李苏武师傅，
5: 广播行台灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
6: 看本话，听话挂话，听话挂话，普通本地本人古班滚人干。
7: 好好互帮着量，血汗感转，粉状浪滚。
8: 比如学堂来，多入旅游沙。อยู่ละอาขิงปอกเลยเขาจึงได้อันห้องว่าสามยอดดักกันในกับปล่อยเออตั้งหลายถอมเทียงหวังเออพี่ร้องขอตั้งหลายเช็คถอม
9: โอ้เมื่อไก่เก่าไล่ยินว่าไผ่เต๋อขึ้นจาสวนเขานั่นด่านมันในตั้งเหลาลืมไม่เก่าตีไล่กะเพียดมันไก่ไฟตวงหันPeace.

0: อ๋อถึงหน้าตู้หลงเขามาเบียสัมปีมากูกะฮุบสักบีพิงตูปิงเสียนสีนันกูรันใครเดือเสตั้งเจ้ามันปัววาเกาจาก้นจับตั้งหันผีรันนะบีพิงบีพิงโอ้ย
1: ดูดูเป็นเพิ่งมาว่องมีพิงเขาอันนี้จงมีพิงเขาปวกเมาแล้ว
0: มีพิงมีพิงเขา
1: ดีเย่เจอตีเตียวอันนี้เขาจะเป็นรู้ลงหยิบเข้าว่องหั่งเมียวเหงียวเจอเขาใจยังมีอ่องตีสวนเอา

tiến câu qua bó răng thỏm lấy ọc máu đấy. Hải bấu bê.

อวกขึ้นมาสู่สามหมันลือไก่ตู้ได้สังโป้ตู้เจอป่ะค่ะ

0: 老灶龙门马，
1: 软哈软板灶龙门哈。
0: 唉，高灶喜妈妈该飘买的的，俺米老来滚红缸，
1: 米儿米儿，
0: 把米熬麻嘞。

嘞，咱来给家条正事来做哈，归入得阿通办好啊，正张鱼啊，当手好三心。

点米多来，日波藤树，什么米生养多来，银火。

0: 高照龙让，挂地薄坤当，外祖王啊！
1: 哇，哈你软送走好哈、啊！

พี่น้องเขาทั้งหลายอันจิมเก้ทั้งหลายถ่อมโจ้เลยเป็นจึงใจอันห้องว่าสามจวดยากันในจึงหนังในเมื่อเลยเขาชิงปล่อยถึงใจอาขิงพวกตีหมาเขาซ้ำจังกับปล่อยเออทั้งหลายถ่อมแทงของพวกปลอกเลยปล่อยแมนเอาสู้ท้องเออพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเจอเมื่อสง

您好，我是李丹，这里是品质时代最具影响力的人文地理类节目《云南新闻地理》，以不一样的格调深入你的记忆。

通过人文说地理，通过地理说人文，跟随我的声音和音乐，带您进入云南的地理空间。

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาขิงตามใครเข้ามาพอกไปเขาดีตามใครตั้งไหนลันที่ดักปีคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาตั้งเสินอีกคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาดิบเบ้เนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องใครเสินไว้หยีจินคุยหีอยู่คนไม่น้องใครอยู่เขาปล่อยจะลืมหอยเบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรฝ่ายการตู้ต่างตั้งเสินในดีเหมือนพัดปีดวงสามได้สองเงินนอกตึงตั้งตื้อออกกะเตวิ้งดีจังในในดำเตมาเฮียงคงโคเจ้าขัดเจ้าโจ้จ้าถ้าได้มีหน้าการเหตุตื้อจำได้สองเงินเมื่อสวยอิงไปสองอาปีฝ่ายการเซาซื้อเข้าเมื่อขิงออกตั้งตึงตั้งหลงเซาเลยป้นเต๋อสามคุกตีสามอิงเปียดปักปุ่นตนผู้ต้านใครเข้าเมื่อและล้มสร้างหูปู่ตัวได้ขุยกลมปวงน่าได้ฝ่ายการค้าไข่ตั้งส่งโกตั้งตึงมีเด็กกันในตอบผ่านผู้หมายเข้ามาถามเข้าทันย้ำได้จับถ่อมเข้าสร้างบ่เจอไรเมื่อเลินห้าได้เก้าวันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งสันอีกคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาดิดเบ้เนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องไข่เนื้อคุยลัดจับโดเตอร์กับฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักบาชี้จินพิมจงซูจีตัวได้ฝ่ายการเจ็ดชาล่าการต้านนัดนำคำหลักบาจะมาเมืองหินนันเจ็ดยิ้มล่าการต้านนัดนั้นโดโกบาโกล่าโดเทปปองจอมตวงคับหันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งตึงอีกเนื้อจงยังนำเสาปัดปองการเจ็ดชานำเจ็ดปอกป้องใครตรงนี้เห็นผู้สู้คุยเดี๋ยวเหตุถึงในตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามุทุกมันกาเต้าโถฝ่ายกันทิดเบ้เนื้อจงยังเจ็ดชาชี้เหลวออกมาเลย

0: นั้นสองปากไปปอกปงหมวกอ้องกันมา34บนเปียดเหงไปหลังข้าบ่ายและเช็ดจ่าเหตุอาการนั้น2บน9เหง7ปาก14โกน้ำสีปีกายห่มย้ำนักรีปากไป6ไป26อยู่เขาปล่อยจะเลิ่มไวเบอร์เขาปล่อยวุ้ยไหลเสียงกะลีลาเลอที่สินเจ้ายกเหตุดองกะจ้ำตุ๋ยของคือของกากาเยี่ยมตุ๋ยพิ่งลีทุ่งงามอาเมียวตั้งกาลีเยี่ยมท้องเปี่ยวเจอไหลฝ่ายกันเดียเยี่ยมในดีตอนม้าหลงหลังสำหรับหบไปอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้เบอร์เขาปล่อยวุ้ยไหลวิ่งเสียงกะลีลาตั้งหลงหับใต้ก้นเดียเยี่ยม93มวน3เอง5ปากโกฝ่ายกันเดียเยี่ยมตั้งหลงหยงตื้อสองเงินกาเปียดกกเตี๕เอง8 37บุ่นปลายเฮียน梁四等五子出北住了等嘎帮忙来后摆麻没甩应白说啊比反干收拾好没行往来我就比来能是洋人来或家好望干嘎海后古明苗等等当龙收累后没行往三国地三名别包本屯有好来比麻来总是古比普买好累乎疼都疼没甩应白说啊比行比得等好米发明专利难喝疼6ปาก31บนเปียดเหงหนังน้ำสีเมอสอยิงไปเช้าฉีปีโฮมย้ำนักที่ปากเลย11ใบเลิงเมื่อเดิน5เลย10วันผู้ต้านไข้ข่าวเมอและล้มสร้างหูปู่ตัวได้ขุยกลมปวงได้ได้ฝ่ายการค้าไขถึงส่งโกตั้งทั้งไปดีกันในตอบขันผู้หมายข่าวมาถามข่าวนั้นผู้ต้านไข้ปี้าหลีถึงตีตั้งส่งโกตั้งทั้งไปดีกันกลมปวงกันหยามักตินจงโกจงยังจนจะจู่ไว้เหียนกู้เหียนฝูจงดีเฮอรี่เฟิงติอยู่เมื่อเดือน5ได้12วันถึง13วันอ่อนป้าฝงปองกันกะถึงเติงขั้นโกกะทั้งฝ่ายทั้งไม่ได้กันกลมปองรองก้าขายตกกันไทยอีหลังอีสลานกงโคโกทงชินเสอเมื่อเดือน5ได้10วันต้านไทยเติงอีหลังโปเตอร์ฝ่ายแถมกี้ปดองบูเนื้อเติงปาชิสทันปันไหนตอบขันตัวเล่ไรจามูเมอร์อันเป็นเติงไม่ได้กันตัวเล่ลองเกิดเสาลองตึกโต๊ะกันไทยอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเดือน5ได้10วันจงทงเติ้งไม่ได้การเถลังผู้เปียเหลไหนตอบขันอันเป็นเติ้งยีหลังฝ้าหมาไหลยังฮับเอาสีไขอันจิมใกล้ตั้งเทไหลเป็นข่าวสตังเปิดเป็นใจทุนตั้งไ
1: ขเปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นหูตามชีจินเห็น
2: โดโลกลองแย่นตึกอาเมียวถึงส่งขวามากบีขึ้นท้าไหลเอาหวนถึงลองที่หลักฝ่ายกันอาเมียวเลยตังกับน้ำเหมือไหลชื่อจินพินจงซูจีอยู่เมื่อสอยยังไปเช้าเอ็ดปีนั้นเปียดได้เช้าเจ็ดวันโตเช้าเปียดวันอยู่แล้วคุยหลงเลิศจงยังได้ฝ่ายกันอาเมียวตั้งถามนั้นจี้ออกโดโลกลองแย่นตึกอาเมียวถึงส่งขวามากบีขึ้นท้าไหลเอาหวนถึงลองที่หลักฝ่ายกันอาเมียวเลยตังกับน้ำเหมือไหลเนื้อถึงเขาตึกอยู่โจขิงย้ำหลักหลงป้องกันอาเมียวตั้งส่งข้อมักดีกันท่านั้นในเป็นดวงที่มันฝ่ายกันอาเมียวเลยต่างย้ำจังไทยโดยเฮ็ดดีฝ่ายกันอาเมียวในจับจ้าโซ่ทั้งอู่เบย์ได้ฮุบเร็วทั้งขอบเลียนเปลี่ยนเบิ้งได้ดิ่มเว้นปาร์ตี้นั้นจับจ้าโซ่อาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันทั้งปานเบิ้งได้ดิ่มเว้นนั้นจับจ้าโซ่เลยตึงกาได้ดิ่มเว้นปาร์ตี้ก็หึงเยาทั้งอาเมียวตั้งส่งข้อได้มักดีกันท่านั้นโดเอาลองเฮ็ดถึงอาเมียวตั้งส่งข้อมักดีกันท่าในมาเฮ็ดเป็นลองที่หลักกำนีร้องเห็นตึกเพิงในพบล้มตักสอนตั้งโต๊ะโถฝ่ายกันอาเมียวเลิกตั้งกับย้ำเบิกเลย
3: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
0: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไตเขาอันห้องว่าอาร้องขอมในปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมมองเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อม
5: เมื่อวันตั้งมีเหมากุ้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวันก้อยเล่กะย้อนเข้าปืนจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ดมีเย่ท่านมันตกเถอล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโอถึงมันเบิ้งโกจำปีกะเบิ้งโกจำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมาโกโตไข่ลำตีตีให้ลากางเสอสัตว์ที่เห็นในเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่นั่น răng rạp xí mà ngô tô khai khai.

ันก้อยว่ามันมีเฮือนมีเจมีอู่มีเมซัมบาจับเฮือมวยเฮือก้อตัวก้อยเล่มาหักเฮียงทามเหตุเจตัวปุ่นกะหลายปียังมีวันหนึ่งมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเฮือสัตว์ที่หลงตัวก้อยเล่ลงเสือโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจมันหันหิ้มหนองบูนันมีทางคือใครทางหนึ่งมันเจอจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลยทางคือใครลั่นดีมาหุนหุนหนองถึงเบอร์หิ่งว่าเข้าหงมาเมียดเจอเมียดหนองไอ้มันหอมหอมหุยหุยกะมีวันเดิงล้างรอยเงินดวงมาอับลำเลยหลวงยิ้มหันเข้าเลยทางคือใครลั่นอยู่หิมหลวงโบเลยเก่ามือเดิงมือมือเดิงจ่อเอาเข้าหอมเลยทางคือใครลั่นรักกาเวียนเวียนเนาะเขาปีร่างจุ้มจุ้มเสื้อเสื้อหยาเอาหงเข้าบินปวกเก่าเขาเอาถึงเบื้องรอยเงินกะหยาไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนหน่อยเกินถามลูกสาวมันสุกาเอาเข้าเถอะมาเขาปีร้องขานว่าตูกาอาบน้ำหันหิมหลองนั่นมีทางคือใครทางหนึ่งมีเข้าเป้าหอมไว้ตูเจ้ากาอยากมาเมียนแม่นะอู้เขาจำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูพิษเปินเอาสูพิษเปินเอาเจ้าเปิ้นดีสีแดงเขาก็ปุ่มปูพงสูไม่เอากาใส่เขาเปิ้นสุดที่พิษวุ่นพิษต่างกุนเบื้องกำในลูกสาวมันจิตสาวทันจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู่เขาว่าปู่เจ้าดีเขาตัวเอาสังสังกาใส่เขาข้าหัวหน่อยเงินว่าเอาเงินเอาคำกาใส่เขาพงจนเปิ้นอ่ำรูโลโตสุกาใส่เอาเงินเขาปีร่องจิตนางเจ้าเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่องมาถึงหิมหลวงโบนันหันปื้มหมากู้เดิงลังหิมทางเขื่อไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องบ่าปีนกวนสังปีมาเบื่อไข่ล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าไข่ล้อเขาปีร่องได้หิมเนี่ยเนาะเขาตัวมีเชื้ออีดูติดติดก้อยว่าเขาไม่ได้เห็นผิดกะอืมจางเห็นที่ก้อยดูเอาเงินเอาคำกะใส่เฮ่อมันเนาะก้อยเขาปีร่วงเผยก็ว่าเฮ่อเผยเอากะใส่เฮ่อเผยก็อืมฮัดเอากะเฮ่อก้อยมีร่วงสาวก้อยเขาซ้ำหันเหมากุ้นผันกู้เล่ให้ไว้มันเกี่ยนมีเชื้ออีดูติดติดมันว่ามาเก้าเอากะฮะมันจะเอาเงินเอาคำซื้อนั่นเหรอกะจู้ปื้อหมาโกนผ่านกู้นั่นล่วงกวยเขาถามว่าใช่มาอยู่ที่เหตุที่สังปื้อหมาโกนั่นขานว่าสาวอันเฮ้ยมาดูเก้ากวยซ่อมในเข้าหวานอีกเดิมปีนเผอปีมาเบิกตู้ใครทันปูเอากะเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียสีห้วงร่วงค่อยว่าใจเป็นตัวปีร่วงมาผิดเจ้าเหมาเข้าหอมจะได้เป็นตัวปีร่วงรักกะซาจำในตัวปีร่วงตัวผิดเหมาเมื่อที่เอาเงินเอาคำตัวก่อที่ใช่เหมาอยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มกวนเหมากูเลยตัวผิดเหมาเมื่อที่เอาสังตูดีเอามาใส่ให้มาใช่เงินคำซื้อตูเอามาใส่ให้มาเลยเมื่อตูเอาเรียต่างปอตูยังหันมาเอาสิบก็ก้อยว่าเหมากู้ได้เหตุก้อหลังเอามันก้อยตุยล่าเขาจีดน้ำเหรอซ้ำล้ำตาปูตกมากำเล่ร่วงกายเขาหูจะเกี่ยนจีดเจียนที่ติดมันว่าใจวอนก็เอาตัวเจอใส่ให้มั้งก็ที่ได้ปื้อหมากู้ได้ได้ยินคำเจอได้ยาตัวอื้อยอมเขาปีร่วงเอารวงตั้งหลังได้ขึ้นมาบอกก็

เอาอ้ายโจล่ามาขังเปียดไว้กำเดียวซ้ำมาเอาล้างกาเลื้อหัวหันขนหูคำขนหูคำหันนั่งลอยเงินห่างดีเป็นเจยังเตื้อฉีมีล้างข้างสองมันกูโก้กูโก้นั่นขันโหคำเกียนเข้าได้มากำเดียวโหคำตื้อผู้สักที่ว่าอันล้างอ่อนเลยก้อยอาบอยู่เลื้อห่างเลื้อหูซาสักที่ว่าอันในเป็นเกาอวนมาขาซาสองขาถิ่นกันตั้งวันเผยก็ว่าเผยที่เอาคุณหนูคำเจ้าว่าห้องดังมาถามมันเคยเอาเผยเจ้าเอาเผยเขาจังห้องดังอวนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเรียนกากันมือดังว่าเมื่อมาเศร้าหินเกาอวนตั้งนางเอ๋ยมาหลู่พ่อมเกาคุณหนูคำก็ว่าล้างอวนเลื้อหัวเกากางตึกเจอพวงเบอร์เอาจบหลวงจินตั้งลุงปุงเจอเมื่อเด็กด้วยหลังอ่อนเฮ้ยเมื่อกึ่งดีถวบคำเกาละกำในบุกปีตาหลวงจังถามมาล้างอ่อนคนหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงเมื่อเดียวกูเลยล้างหน่อยเกินมาเผยกว่าเกายังเอาเกามีเจ้ามีผัวอยู่คนหนูคำมาเฮ่อเมื่อมาเหตุนางเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยเมื่อสั่งก้อยตีเก่าเหมากุ้นผ่านหนูแม่นางเข้าเจอว่าพวงกอมเออครับคนหูคำก้อยโกมันเอาโผก็กะฟันไถ่ยอกนางหวั่นว่าเจ้าหูคำไม่เก่ายังมีปีสาวไว้หกกู้หันเก่ากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเนี้ยเขาโปมีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นกุ้นผ่านก็ค่อยดีได้กามเกาจวนมาข้าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งว่าเขาก็หลัวเอากู้เรื่องเนี่ยคนหนูคำว่าเฮินสูอยู่เถอะเขาเจ้าที่ให้เสกเก้ากะห้องมาผ่ายผายนางว่ายังทับห้องยังทับห้องเขาข้าที่กะห้องมาข้าใครคนหนูคำว่าพองเมื่อเพชรเก่าโผล่เมื่อขังไว้เมื่อพกมาเมื่อห้องไอ้ถึงมาดูเอาโผล่เมื่อฟันตายนางว่าไล่ข้าไล่ข้ายังเฉียวเผียวมือพกกำเหลือนเดิงเจ้าเผียวมาข้าวนางออกกะแห่กำเดิงเอาเสียงมันยิ้วยิ้วเปล่าเปล่าปีสาวเขาหกนางนั่นไว้กำอ่อนเดิงปีสาวเขาหกร่างนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าแววพี่สาวเขาถามว่าเอร้องกวยเมื่อห้องตุ้มมาตีไทยมีรวงตั้งตีสังล้างกวยว่าคุณหูคำตีเหตุมือข้างคือปู่ยาจีเขาตั้งไหนแถมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่าให้อีกเดือนตั้งหกจีห่มกันบ่ายังเป็นสังยังเป็นสังกำในเขาปีร่วงจิตก็ห่มกันเข้าแล้วหูเก่าคนหูคำทั้งสัตว์ที่หลวงหันนางเจอได้ห่างดีห่างสู้ปินเจอกูกู้ตีว่าเอากู้เลยกว่าซ้ำฉีหลายกู้เดิมคนหูคำว่าเฮ้อเจอเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเฮียงเนาะเขาปีร่วงเผอก็ยังอ้นฉีเผอตัวก้าได้เหมือนกันกูกู้ดีเด็กเอากู้เลยกว่าจังๆเด็กสัตว์ที่ทำขนหูคำเมื่อเจ้าตีเอากู้เลยค่ะขนหูคำว่าเกาตีเอาตั้งเจ็ดกู้เหตุเธอสัตว์ที่หลงกู้จังปีละท่านเข้าจ้าหลงหลังดีว่าเจออย่าได้ล้างกว่าขนหูคำซ้ำปุ๊บตีเอาตั้งเมียนดีว่าเจออย่าได้ไอ้โจล่ากว่าคนหูคำซ้ำปุ๊บตีเอากาฟันไถ่เอามันทันไม่เจอหลวงนางหูเจองากตายอ่ะกำในคนหูคำอ่านในมือพวกมาเอาอ้ายโจล่ากาฟันตายอ่ะจังเอาเขาปีร่วงเหตุเบ้กวยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางเจ้าอ้ายโจล่าหวักมาซ้ำเอาคนหูคำวุดเข้าเลยถ่อมกับล้างลอยเงินตั้งไหนเอกได้ไอ้กุ้นผันเจ้าไปกะเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบ่งเมียงมาหยาขนอามา

0: หลงเจ้าข้างเฮาเสร็จได้หัวเอาไอ้ก้นผ่านมังไตก้อยว่าเขามังหลงมังนั่งแห่กำหนึ่งว่ากาทำได้ดูอัลโลอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหนูคำเฮาซาเขามังเรียนมาตัวได้หัวร่างจิตร่างก็ยังอยู่สิโก้ไอ้ก้นผ่านก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้ก้นผ่านตั้งดังด่วนเกินป้อมบินกะถึงตีเดิงว่างห่างดีสีสานนะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังทับหีสังนั่นตัวได้ป้องปินอ่ะไอ้โจน่ะยังซ่อมในสวนหมอกสวนหมาเขียนเขียวท่ากะกุฏิไอ้หมอกร่าทันหอมหอมหุยหุยไว้ไอ้โจน่ายังอยู่หิมดองนั้นส้วมในหน้าควงเดิงย้ำเข้ามานมาทันหุ้งแต่หุ้งดองไอ้มันหอมหอมหุยหุยมือวันสองขาปู่ยาเกี่ยนกูได้ดีติดติดในหาโจเริงสองขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกู้เดิงเกี่ยนดีฮักดีโยติดติดลูกก็ไม่เตะมือวันไอ้โจน่าเกี่ยนกูได้ปิวยาสาเจอติดติด
1: กองปอบอกในปล่อยเมียนเฮาสู้ตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมือสง

0: 因南先是鬼送了空是不拉达正破嘎铁你先是鬼嘎嘎爱
1: 能这么月朗安天梦有没他嘎嘎爱你在浪那时间是鬼电脑那浪那路那时间一个
2: 时间的爱靠说不上你你在浪那时间中东一个蒙多丁那有个万个赞母崩里子碰铁跟着有个万个赞甘石爱图什么子碰归命他破个罗爱时间碰和木度蒙多恩滚落木落等那母上跟着当战母个罗开发爱时间听了空的困难安宁蒙丹丁那母大路上内忙说拉着盘顿个地母松日母松万母赞都爱时间是个提单我那旁习近平那么尊嘎铁没宽为你白帮单那亚路的是个专门的旁话嘎是大门啊不是苦亚他蒙多有个万个赞母崩里子碰铁跟着有个万个赞格姆什爱图什么子碰亏命他破个罗塞子碰他真的精单哎东宫母都习近平有个万个赞母铁相爱阿强么尊嘎原来蒙多他三观母格罗爱是来那阿强么尊密之散松中看神是多么那蒙丹有个万个赞母崩里子碰铁能多困跟着南巴斯尼浪有个万个赞索士嘎普兰子碰那皮栓蓝空足格罗士度丁满苏亚阿君西有志萨士软跟着有个万个赞格姆什爱母里丁阳格罗士度克瓦蒙多丁那有个万个赞母崩里当么当做爱哭图什么那与那蒙多真卡若康能忙是拉断路那么多刚刚爱恩滚阿妈看克瓦那阿爱蒙多让多母母都往年子碰他上楼那嘎是嘎无爱带着别人他蒙丹真卡若共来让多过与那蒙多听了空爱困苦宁没有看嘎个大那边来了国母店那母婴暗明知盘是有胆跟着阿让大更破愿个地困了空日了爱胆那มิวคุณจะขู่นาขาทุกลามขาเฉลียนลามรันคินสะเพื่อนโกมเตียนนาลามทะลังครัดวานาไรง่ายเคียงละครไอ้คุณกรุญิงสตาละไงก็นาสตามสมยังทะอีกอย่างมิวไม่กันเทเซียงไงตามช่างใจลังกัมพรโตลาฤลคองวันละคองเซมิมุนมลีเคียงสงิดแอกรุจาดุนนามินยังปุ้งไอเตียนนาทะทำละจานามจัชลคองกระทองมจัชมลีโลจันไม่การเทเซงไอส่วนมกามตังกจาไอคูรจัดลุงไอแต่ยังก็นาเรวายังคงเขมดูมงโตชิงการเทมูช่างเทตามเกาท่ามูช่างกลัวไอมูลำท่ากุนดันนาทงตรามิวมิวโตหลังนามูช่างสระสโลสกรินจัดไรนามูช่างกุมพรตามจัดมูไอกรักไรทุชมาแตงไอชะดาลังไอก็นาชตามสมยังท่ามงโตติงท่ามชาละควันมูละคงจะจันลังกลัวมูช่างสระตามไม่สิสระเสียมสมมุนมลีเอมันจะจันสปรันนามูช่างก็ดีไรกามันละคงเคียงจู่สิ่งจะสมลีทุดอนนามันยังปุ้งไรเตียนนาท่าทำมันจะนักรู้ทอกคนกรู้รถจัดลุงไอมงดานลุช้าในมามเทโรงแรมมันจึงมุกันตามนานสปรันสิสระก็นามูลไอเคียงละครไอ้คนมงานยิงมุดตาลุช้าในมามชูจินในมูสตามลีจะทมตัวสมุดลูนาเรมงตันนาอามิวอบุเรไอลุช้าในมามชูลาจพานตุนกดีมซุมเริ่มซุมวันมจัดจันนาแต่จอมร่ายิงนาทะเราลุไอจพานก็อังไอสกามชาสกอนไลก็นาเจลุไอเคียงละครไอ้คนมงานยิงจะทมตัววัดดูยังอันเทมงตันพันชลันนาอายุคำอคังลุไอจังมูวันกรุเซมสมมุนมีเคียงมจัดดูนามันยังปุ้งไอเตียนนาทาทำละจานาชลงไงกระทอกลงไงโลจัดลุงไอแต่ชานาเตียนชตามงานทอยชยะทาอเมริกามงตานกุมสามกามเธอลังพูดจนไออีลังชลัยดัดไอทางกาโกไม่ขับลังไอกานานเรื่องไอชกามดันงไอครอบชวามชานีได้ลังนาชกาโกโนจิโกนาทิชนาดันในเรื่องมาดนนาสิยิมพินามจนการในไปปังดันนาจอมดัลกาม
0: ีจุสัตนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลา

야, 뭐 뜻은 나 바이나루 남 컨데 패고 괴 증포부가 미릿 무외로 무엠 컨지 좀만 다 요가

ยะมตุนนาไปหน้าดูแอมควันแต่ก่อมันเอาป่วยนามันนำต่อมควันเจนางแพะกระบูกระราขับคลุ้มต่อลากะไองูแอมควันเจจอมมันตัดอยู่กะ

0: ครอบคุ้งกาไอนัวผู้นอนี่ได้ลังนามันค้นมงวยนี่ก็พันตองก็นาจะจังช่วยตันไอเรียได้ลังนามันค้นมงวยนี่เนาะปังตันมาใส่ไปครุมกะ
1: ยีน่าชูสูงจ้าเต
2: ้อเมื่อเนี่ยนิสูงจ้ามันจริงอ่ะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价天五千出轨，
2: 今代十三八下，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农快递，为了高山美。
7: 放海爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农快递，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นใหม่บอกนี้ดิผ่องนี้มีผมโจการเกิดบ้องสาจัดคำตองเดปันตังสันซื้อผมโจตุนอยู่การเตียงเมียสาเจียดเดปันในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมซิงโจฝ่ายไปทหารเส้นไว้อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมอยู่ในเวลาวันปล่อยวุ่ยจอนกันตัวละเขียงในห้องโขหุ่นต่างตังสันนี่ด้วยตั้มเหมือนเว้นมีวัดเดมีดาเบียบคงโคเจ้าจะเอาเปลี่ยนยาไล่ฝ่ายไล่ไปคือจมไล่ห้าไหลการเหตุตาสุดไหลก่ออีกเทียมปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองกันนำเหือเจ้าปัวกาตุกตึนสั่งเตียงห้องสั่ง12ปันนานีสกรรมต่างเหตุก็เหตุใดดีปี2ปันป้ายสหาตัวจองกันเซาสื่อมาเขาเม็ดนำตั้งพระเตียดนี่ลง3กด3ปันเปียดหอยเหมือนตุนผู้ปักว่าเขาสั้นไหมสร้างหูปูเปิ้ลโหกันที่จะฝ่ายกันพระเตียดจงโกพระเตียดอเมริกาซิงซังฝ่ายไปการกาค่ายตัวกันนั่นเอาพบตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินหาดูก็เก่าคำผอมโจการเกิดป้องฝ่ายไปสัจคำตองเดียฟันตังสันซื้อผอมซิงโจตุ่นอยู่การเตียงเมียเดียฟันสาเจียดในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมโจสำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสูจีที่โดยการเกิดป้องเดียฟันปากก้ำขนนักเรียบใจความสัจคำตองบันเมืองยินนานปากก้ำขนนักกระดามการขำโคเจียกไว้ผอมโจการเกิดป้องสาเจียดเดียฟันตังพระเตียดซื้อผอมโจสวโนสาเจียดเดียฟันดูถี่เจียดปังถวนเศร้าในจงยางนั่นพบจอดต่างมันเดจจริงใจความราชการเฮ็ดได้ตกดีตามจอบคัดเคียงตุ่นอยู่การทอกทำฝ่ายไปสาเจียดเดียฟันในจงยางเปลี่ยนใกล้เฮ็ดได้ตกดีตุ่นอยู่การขึ้นป้องฝ่ายไปสาเจียดเดียฟันตังเส้นนี่ปงนึ่งมีนำเขียมนำดีซุ้งเปอร์สารสังคมเบิ้งไหมการปงนึ่งบ้านเมืองยินนานเทบาเทมเฮียงการอามาหามคัดเคียงนั่นวังเนียนผู้เป็นสมัยสู้จีเปลี่ยนเก่าจูพอมอย่างปากกำเต้นหาดกเปลี่ยนคำผอมโจฝ่ายไปทหารในเส้นไว้นี่อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสุจีหือทหารกะเกียนเคียงอย่างนั้นเลือกเรียบกระดามฟังเจินจานโดฝ่ายไปทหารจดสขัดไหมตกดีพบจอดจูนุ่มเพียนึ่งตั้งโป๊กวนหมูทหารอันผ่ายจากไว้การเกิดป้องนี้มะหนาร้านสั่งคมเบิ้งไหมฝ่าย

ใต้สอนอฟังเห็นตั้งพระเดชตั้งเส้นเดบผู้นมกุนกำออกแห้งไปเป้าขาดวังเย็นผู้เป็นสมัยสุจีเส้นจินชีตั้งไว้ดีสุจีเป็นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำอยู่ในเวลาวันปล่อยวูฮีจองการตัวละเขียกด้วยของโขฝ่ายไปหุ่นตั้งตั้งละท่าหงจนวินฟงหนีตัวลักโดยตามเหมือนเว้นได้มีดาเบียบตามไหลหูเดินหาดูกับคำนึงถึงหาคำตั้งได้ไปมาตั้งสั้นนี่กองมีดวดเขาออกไปมานี่หอดถึงปั่นหอย63เหมือนกันปอกไปโกเทียคุ้มนินเจียวหอมสวนปองตัวละเขียกนี่หอดถึงสองหอย33เหมือนกวนปอกหงจุนบินจุดีในเส้นเฮาหนีป่องตัวละเขียกฮอดถึงหอยไปสีมันกุ้นปอกไปตัวละโค้งโขหอกปั้นเปียดหอยเก่าสิบตัวไปหนังดวนกูจ้าฟานซันใกล้เกเว่ยเพียฝานังซื้อการโก้ฝ่ายไปสั่งเตียงในเตียงเมียกับโตในดินในเวียงปี2000ปลายสหกโตในยินนันเส้นนั่นออกมาจงยางหนีปองเอาเงินตกตื่นเสาเวียดกดเหรียญไปกำจอยกันสั่งเตียงกลุ่มนำในเวียงเสาเก่าตีกับตั้งการไผ่ออกนำกับตัวไอเทียนหลันฉีฟงหนีปี2000ปลาย16ตัวเดินหนึ่งถึงเดินซ้ำหลีเจ้าสินีตาสุดไหนเงินเดียวจกจ่ายฝ่ายไปน้องพ่อเตียดนันหอดถึง2000 214เหมือนเย็นเงินอ้ามหลีกาเตียเตียมปีกายเวลายำด้วยกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไนเปียด12ปุ้นปลายเปียดสีจองการปุ่งหนึ่งวาทุฝ่ายไปเตียจะฝ่ายการน้องพ่อเตียดนี่เฮ็ดใดตกดีเป็นดีเจ้าเขาปีนี้มาคงโคเจ้าหนี้คัดเคียงเขาเฮ็ดจองการกำจอยหือผูกกล้วยออกไปหาการเฮ็ดได้อยู่ในบ้านเมืองหันก็หาได้การเฮ็ดนั่นออกมาเจ้ากองป้องชูเจอจูจองหนี้หือจมลายหาได้การเฮ็ดตุนอยู่จมลายหาได้การเฮ็ดตาสดไหลก่ออีกเทียมลายมาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งเจ้าหนี้ป้องเพียนึ่งจองการเจ้าเอาผูกกล้วยไปเหตุการณ์นั่นหอดถึงสองหอยปอกไปเพียฝานังสื่อเสียงข่าวฝ่ายไปหาการเหตุนั้นหอดถึง34เหมือนสินไปโทรไลมือใส่นังสื่อกับจองกันกบป้องกันเขาเหตุการณ์นั้นหอดถึง2เหมือนเก่าปั้นเจ็ดหอย14กุ้นปอกไปเตี่ยมปีกายเวลาเป็นกันหี่อีกเทียมหอยปุ่นใด6ปุ่นปลาย2เจ้าเขาปีนี้มา12ปนาเจ้านี่เดียดจอดตาไม้ฝ่ายไปกาจำห้องสังจบเร็วเสียงสีกระพกนั้นออกมาเอาจองกันนำเหือจับปัวกามาตกตื่นสั่งเตียงห้องสางปิ้นเก่าจองกันจำง่ายเสียงปิ้นที่เขาเฮ็ดซาซุ่มตุนอยู่จองกันนำเหือจับปัวกามาตกตื่นสั่งเตียงคมเปิ้งไหลยกทรงมาหือเส้นทานไหลดีการตกดีเป็นดีได้เทียมไปปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองกันนำเหือจับปัวกามาตกตื่นสั่งเตียงตั้งเจ้าหนี้เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีพากดถึงสกรรมตั้งเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีเปิดการปุ่งหนึ่งวาทุตั้งปีมีน้ำแข็งน้ำลิ้นซุ้งนี่เทียบาเทียมอย่างการตะเก่าคัดเคียงนั่นตามไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งเจ้าหนี่ป่องทลายมือใส่นังซื้อกับจองการสั่งเตียงนั่นหอดถึง31จองทลายมือใส่นังซื้อกับแบ่งเงินนี่หอดถึง40กว่าเดือนไปจะเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใน12ปุ่นปลายเอ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยวูหยีเซียงเกลีลาในติจินเจ้าหนี่เอาจองการเข่าหูห้องโขเก่ากวนจิการาใบป้าวินียามเดือดภาษาการดิ่นในรพอต้องตามปีนตามเกิดฟงหนี่ก็ป้องกันเข่าเฮ็ดหือการดิ่นในรพอต้องตั้งเจ้าหนี่มังเกินเตะตามไหนหูอยู่ในเวลาบันปล่อยวุยนันเซียงเกลีลาสนีปองฮับเขียกฝ่ายไปดิ่นในรพอต้องนั้นหอดถึงเก่า14เหมือนก้นปอกไปพากดถึงตาสลายการเห็นรพอต้องนี่หอดถึงเปียดเหมือนหาปั้น37เหมือนเย็นกูจะเดียงสเดวูจือชุบไปเจียวการกู้หอมสอนว่าจังไดหูปี2000ปลายสหาตัวจองการเซาเสือมาเขามินนำยำยินปี2000ปลายสหาตัวนี่อยู่ปีนี้เล่นศิลปตังเมียนมอบตังพระเตียดปองเซาเสือมาเขามินนำยำยินจูเจอจูจองนั่นหอดถึง3กด3ปันเปียดหอยเหมือนตัวไปการกู้อยู่ใน2 3ปีนี้นี่ซุงเดอเปิ้นผู้กุ้นกดแยมเขาสั้นไหมหนังด้วนใดหูหอดถึงปี2000ปลายสหาตัวหังปีพระเดชเฮาปองเปียงกันทลาจวนทีมีจ้องใจตาลีนันฮอดถึง6หอย30เวียดเหมือนพื้นไปเตรียมปี2000ปลาย24ตัวเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใน11ปุ่นปลายเอ็ดเดินหาดูกอ10คำผู้ปากว่าเขาสั้นไหมสร้างหมู่บูจวนเปอร์หัวกันติดจะฝ่ายกันพระเดชจงโกพระเดชอเมริกาเขาเหตุกันซิงโจ้ขวายได้กันกะไข่ตัวกันนันตบครอบตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมผู้ปากว่าออกปาก

0: 南不得阿美利加不得中国欣赏多根贺立峰普遍中共中央政治局委员国务院副总理则由联合国12คำถึง13คำนี้ก่อนนำหมู่ทำการไปถึงประเทศขันโกพร้อมกับประเทศอเมริกานี่ยกพร้อมซิงโจ้ขอได้ตัวกันสองฝั่งสองฝ่ายนี่จะเก้าพร้อมโจ้สุนหาฮันดากันดีฟูซันเดะจวงกันที่ใส่ตัวกันไปอ้อนจูบอกมีความกึดเหมือนกันมากกว่านำเปิดหัวกันสองประเทศกาคายตัวกันนั่นเพนังกันซิงซังตัวกันผู้จีนผู้เป็นจงทงประเทศออโรสวันเก่าคำอยู่โมสเคยกพร้อมบอกข่าวกันเขาสั้นใหม่นั่นออกปากประเทศออโรสประเทศจงโกกัวป้องกันเขาเหตุการณ์ปินลาคนาดินักอันฮักซาตังนรกไหลเหมือนบ้านนั่นดานวาหนังดวนนังสเทียวโยอันผันเฮ็ดพระเตียใจหยงเคิงอาวุธะเคอวุชีเหมือนเป่ามีแล้วนังสเสียหยีพระเตียออโรสพระเตียจงกัวเขาเห็นหนังกันนี่ปิ้นหัวการตินนักฝ่ายไปฟังตาเคอวุชีเมียลำไปเทียมคือบันเมืองและพระเตียใดเหมือนเบิ้นนั่นพระเตียจงกัวปิ้นกัวกูพระเตียออโรสเขาเห็นจวงการกาคายตัวกันตินนักนั่นจองการกาไข่ตัวกันสองพระเตียดนี่อีกเทียมหิบใบยิสลานกงเคอกัวทุ่งสินเสือพระเตียดยีล่างบันสิบคำปุ้งเก่าพระเตียดยีล่างนี่ไร้เกียวนังสือกาฟังงานจ้าไหมฝ่ายใบพระเตียดอเมริกาใครดึกเศร้ากันสักตัวกันนั่นคือพระเตียดปาจีสถานเดียวอยู่ในเวียดาบันมังหันเดินสิบโลกสิบคำเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียดอเมริกาออกปากที่ตัวนังสือกาฟังงานพระเตียดยีล่างเกียวมานันพระเตียดอเมริกาเป้าหยินจู้อันนั้นสกามเพียงนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นตั้นคำเพียซึ่งป้องนี้เพียข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลอ่ะ27คำอยู่ในพร้อมลงหย่องย่อและสิทธิ์สร้างภาษาปันธนังกันจำเนินตั้งพระเตหันปากกำสีออกเตตั้งพร้อมลงปอกที่18มาตั้งทรงยางติดต่อการขึ้นป้องภาษาห่างคาดกล้องเช็ดขาดใหญ่ลงออกมาดูหนึ่งจงอยู่เหอการภาษาปันธนังจำเนินพระเตเฮาคิดได้ได้ตีตาดีไหม7ปีมาผู้หาไปสาจัดคำตั้งบ้านเมืองภาษาสิบปอกไปไปถึงบ้านเมืองลาเปียงสูงมอนไม้สถาบมอนเทียนซานอยู่ตีบ้านเมืองไปหุ่นเนอและบ้านเมืองไปวันตกสู่ฮ้นไตหันถึงบ้านเมืองผาซาเป็นไม้ไซเฮิงการขออยู่เฮากินผาซาหน่อยขึ้นใหญ่ไม้สูง7ปีมาบ้านเมืองผาซาป้องเจิดหน่อยการตกพาน2ปันหาหอยหมุนกุ่นไปการป้อเกิดการตกพานตังหอยปุนได้11ปูนเจิดหน่อยไปถึงหอยปุนได้4ปูน7ปีมาผู้ข่าร้ายปอกคำกับจุ่มร้ายจุภาษาอยู่ต่อหนาคอยร้ายต่อกันหาว่าได้ไล่จุ่มร้ายจุภาษาเตี่ยมากนั้นภาษาสงขวาหักเปียงเหมือนเหินเดียวกันปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวความกันต่างปิ้นความพัฒนาจงโกอันนี้ก็ปิ้นอยู่ในโจสขัดไหมการภาษาปันธนังการจำเริงพระเตียเท่านั้นก็ปิ้นอยู่ในสขัดไหมการเกิดป้องภาษายานออกการไหมนั้นมีทักผู้ฟังต่างหลายอันสกันเพียออกนี้เป็นข่าวว่าได้ทำเพียนความเกิดสีจิ้มพินบางนี้ก็เพียออกทั้งที่หนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำส่วน
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนว่อนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเมียต้นนกตัวหน่อยหังสอปิกฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดียเป็นเมียอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

0: 和本地西德维加德维奥利迪达维塔哈德朱耶勒马克国家吉普维加中国洛卓维提德格布里西里尤维德维苏格朱耶尼哈国维塔阿德霍泽
1: 我初后诺希达诺希亚拉你去人脑一直初压你这个就切打来国家的毛婆猪猪带大家每个七的比较初压拉大比一直初压慢压比谁的毛友都还要给顾好过大家故事每个马车家初级马好大的属下米大黑多看来这初压起马比家他打哈大比你哈他多罗切都还要给顾好过大家好诺做法要给古火锅西法法料理破来自出亚七马尾多了卡数亚地亚门会配对地歌手这个他打地了国家的马尾出者亚七国者多了卡数亚地亚门了我不偶地亚亚亚哈达了地个七母加母带亚哈拉亚尼加罗那边有破门来西来自出亚我比奥尼克里我不我的个哈个个大嘞，这个表现你哈个国币和大世的呀，祖国罗属于社会主义为初级而初目标罗古马啦。祖国初和他哈他个不，我不要你，我初把黑个加几多拍啊？呀哈，不二是没来比初级拉后级阿娃级只只小户，和他哈他马黑个。家地图亚白虎，我比奥尼，我错把去个黑板亚马拉。吉布里汉语吉加地亚塔加虎，马来西亚西夏会奥吹吉尔朱比帕亚爱花带哦，比努塞海的母路约塔加加都有。马来比比错科比努嘞，我比奥尼塔布达比有，塞海嘞我错把去塔布达比有。爱花布达比比努萨海来，我比奥尼克里比奥努超级亚塔布达比有。爱花布比马德来没破切脚，海女吉亚迪亚塔布马加古比加萨海去没破亚拉来，马塔可以亚西加亚迪加迪鱼亚脚拉比有，马加约克克里约克吉亚迪亚布阿克超塔西来可酷奥大伊来约克塔奥加加比有。冰冻晒海，来只初亚个个大比的哈子，没来为面个地跑地亚拉木有，只可恶可可吃可怕狗为初摸爱下不为，要带冰冻晒海的哈来，要为阿不着地带他这个地亚拉大比有，乌他大地亚拉来七不个比，我努初就比我初个，我比奥尼克里拍手。มือเลซี่ชอยาที่ฮับเบิลพอฮิชิโกฟิโอนาบิเลอีจึงชอยาที่อยู่อุติมิงโกบีอีจึงชอยาที่เยกาที่เยกาตีเลอุนูชอจึงเยงากาดาบีปีนูไซไฮที่ฮาเลพอไตสติยาชอจึงอพูอดีตีเลสีลามวลาวิติฮาเพชิวไอชากูบีงาเมื่อขอเชวิปาโตออกานูมาฮูชาคิดดีแล้วงานนู้นเวลาครอบครัวเชวีอนุชจิวีวิญาณียาคือถ้ายาคูลาจะวิโยนู้นเย่ปอดละคูตียาติเคไปคือวิโยจะคิดดีแล้วนี่พ่อกาดักคือกาเล่ติเงียปอดละชิวสิ่งนี้ขอคือลาบีเมื่อเลชีวีพัดสิมาเล่ชีวีฟุสุจิสิตาเล่และจิตชอยายาหากระดาบีติโนเซให้ติฆาอาเกติดาติมาลาชิวจีซีชาตาวีฟุสุจิไอเยกุมาลาบีชิดินิของาคืออาจิฟาเชกือเยติวิอขอปิงหนูซันไฮติคาทาจูและฮาเดติกิกาชิวโชวูติพาฟุมาโลฮูโอนูโชจิวีโอโชฮือเยฟูชิเยวีเจเทาลีมาบูจูไปและโอลีกามาฮือวีฟูเชโองาบาพีชิกาเยแพอาวบาติพาติคาจิตาจูแลฟอชิเยมาเยแลนี่คือแหละที่ชงาขอขอนอชบาคือลาบีชาติมาบีโชวูเชฮิวพาเยเสติกาเชชิวฮายาติพาเยกุติบิลามือคายกคือแหละฟอมาคือเขื่อติแลอนุวีอินูซาไฮทาเยโอกาติบิวิโยโมติโมมือจาบิพอ 第五丁阿加摩乌，我努比丁努沙海嘎，约卡斯乔，约卡斯嘎勒，迪加吉哈拉，哈吉夫古丁努沙海去塔朱勒，迪耶迪霍吉比乔。梅勒西迪加里里达维尔勒政府阿哈阿尤马勒，丁努沙海迪卡迪比，来吉乔亚奥普尔迪阿杰迪达拉修。为了朝亚起码马古马马就不得了，米哈克家每家不给他老。七本，梅来西比努沙海迪卡迪克比错误，你把我发错，七的马比错误，他还不必要靠第七奥弗要难噶。比错，拉胡阿瓦的个来就朝亚比努沙海迪卡迪来，阿哈个个大呢，来就朝亚阿杰他大哈达不拉修。来自初亚我初门大那边地区，但以及初亚国比这次我立刻的地区安了。来自初亚起码过马比，周华初级了第一家初地位多卡阿杰就要拉手。
2: 初末级别大门口，阿家切大些。哈勒里科卡塔噶玛海姆，小比马比不为奥科纳哈尼亚，

0: ปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนยูริโอซาจุลาขิงตามใครเข้ามาพอกไปเขาดีตามใครตั้งไหนลันที่หลักปีคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาตั้งสันเอกคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาดิบเบเนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องใครสันไว้หยีจินคุยหีอยู่คนไม่น้องใครอยู่เขาปล่อยจะลืมหอยเบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรฝ่ายการตู้ต่างตั้งสันในดีเหมือนปัดปีดวงสามได้สองเงินนอกเติงตั้งเตือออกกาแต่เว้นดีจังในในดำเตือมาแหงคงโหเจ้าขัดเจ้าจ๋าถ้าได้มีหน้ากันเหตุตื้อจำได้สองเงินเมื่อสวยงไปสว่าปีฝ่ายการเซาซื้อเข้าเมื่อขิงออกตั้งตึงตั้งหลงเซาเลยป้นเต๋อสามกุ๊กตีสามเอ็งเปียดปักบุ่นตนผู้ต้านใครเข้าเมื่อและล้มสร้างหูปู่ตัวได้ขุยกลมปวงน่าได้ฝ่ายการค้าไข่ตั้งส่งโกตั้งเติ้งมีดีกันในตอบผ่านผู้หมายเข้ามาถามเข่าแทนย้ำได้จับความเข่าฉลังบอกเธอไรเมื่อเลินห้าได้เก้าวันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งสันเอกคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาดิบเบเนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องไข่เนื้อคุยลัดจับโดเตอร์กับฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักบาชี้จินพิ้นจงชูจีตัวได้ฝ่ายการเจ็ดชาล่าการต้านนัดนำคำหลักบาจะมาเมืองหินนานเจ็ดยิ้มล่าการต้านนัดนั้นโดโกบาโกล่าโดเทียบปองจอมลองขับอันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งตึงเอกเนื้อจงยังนำเสาปัดปองการเจ็ดชานำเจ็ดปอกป้องใครตรงนี้เห็นผู้สู้คุยเดี๋ยวเหตุถึงในตีตั้งตั้งปองจ้ำอาโจมาโมทุกมันกาเต้าโถฝ่ายกันดิดเบ๋เนื้อจงยังเจ็ดชาชี้เหลือออกมาไรเต้าโถฝ่ายกันเจ็ดชาตั้งเซนในคักปีดีตอนกอบคักปีเมืองยินนานเฮหลอกลองอามาขำมาฉันไว้ชูจีว่างนิ่งกาเตอร์เข้าเลือปังคุยอีกด้านขำเบอร์เลนห้าได้เปียดวันฉันไว้หยีจินคุยหยีอยู่คนไม่ห้องใครเตอร์กาฝึกเห็นปองจ้ำปากหัวเจอสื่อเสียงชี้จินพินตัวเล่ฝ่ายมู้สึกคัดแข่งในตุ๊กโกบ้าโกล่าปองจอมดองเย็นตึกเหนือมู้สึกกับน้ำเบิกในโจล้มปองเหตุลองรัดไข่หน้ากันตั้งกวนหูจวงในขบันหน้ากันตีผ่านฝ่ายการโก้ฟังตรงเย็นทั้งเซนทั้งฝ่ายการตีสร้างเข้าไปดีเลี่ยงเทียนเหลือเสือเซนไว้ซูจีเซนจินชีตั้งไว้ตีอีซูจีว่างดิ่งทิ้งปองใครเขวอีกด้านขำอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้วุ้ยในฝ่ายการโต้ต่างตั้งกาตั้งราทาไฟตั้งเหลียงเบนเจอร์ไหลตั้งเซนในหรือเหมือนปัดปีจอมหลังฮุบไผ่เบอร์เดินห้าไร่วันเดินถึงห้าวันคนตั้งกาไปดีไปเผอตั้งเซนมีกาไปตั้งเอ็งปาก63,000สองเอ็งน้ำโกเทคนมินจูตั้งหนงโตต่างกลสองปาก33,000โกปางเหลียงเบนตั้งเซนตั้งหนงโตต่างกลปากไป40,000เก้าเอ็ง3ปากโกโตต่างกลโหหกเอ็งเปียดปาก90ไปเปียดเปียดตนขาวงในก็จะฟาดันไกเกอร์ไว้เข้าถึงฝ่ายการตีสร้างบกไปเตอร์ดินและจีวิงและอีนันเซนเพื่อสอยไปโซกปีโสเตียล้างปองกันและจงยังเสาสองกุ๊กตีหิงหมุนเย็นกำจ่อยและจีวิงเสาเก้าหลังตีสร้างฝ่ายการดำไหลฟองดำบกล้มย่านฉีนันเมื่อสอยไปโซกปีเดินเลิงตัวเลิ่นสามวิงดีจังจำได้ส่งเงินนอกเติงตั้งตื้อโอกาสเลนตั้งหลงบีสองเองสองปากชิบชีบนจิตเองหกปากไปเย็นน้ำฉีปีกายหมย้ำแล้วดีปากไอเปียด12ไปเปียด4ฝ่ายการอกจ่าจับตาโจหลอกเติงในในคักปีดีทนมาเจอลูกปีได้มาคงโคเจ้าจ้างขามกาป้าล็อกขาลากันเหตุตั้งอยู่หิมหวามขาลากันเหตุใดหยิบตื้อเพียงเพิ่งเฉินเชิดลำไหลให้ฝ่ายการได้ดิ่มเหมือนตีหมันเต้าโถขาไล่ลากันเหตุตื้อจำได้ส่งเงินในบอลเลนเดิงตัวเล่นสามตั้งเจ้ายกเหตุลองเลี้ยงผาโกนป้องกันนั้นสองปากไปปอกปงหมวกอ้องกันม้า34บนเปียดเหงป้ายหลังข้าบ่ายและเช็ดจ่าเหตุอาการนั้น2บนเก้าเหงเจ็ดปาก14โกน้ำฉีปีกายหมย้ำเลิกปากไป6ป้าย26อยู่เขาปล่อยจ่าเลื่อมไวเบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรเสียงกะลีลาเลิศที่ฉินเจ้ายกเหตุดองกาจ้ำตุ๋ยของคือของกากาเยี่ยมตุ๋ยพิ้งลีทุ่งงามอาเมียวตั้งกาลีเยี่ยมท้องเปี่ยวเจอไรฝ่ายกันเดียเยี่ยมในดีตอนม้าหลงหลังจอมหลังฮบไปอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้เบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรวิ่งเสียงกะลีลาตั้งหลงฮับไต่ก้นเดียเยี่ยม93,000สามเอ็งห้าปากโกฝ่ายกันเดียเยี่ยมตั้งหลงหยงตื้อส่งเงินกะป เปียกกุ๊กตีให้อิงไป37ปุ่นปลายเหียน

0: 从手里靠不行黄三国地三名别包本屯有好来比马来总是孤比。铺买好内乎腾都腾不耍应白耍比行比。那等好米发明专利难喝腾631文别停囊。南西不耍应白耍起比红咱那里白来是别白冷。不论他的习惯铺蛋开好马的龙山五步。ตัวเลขคุยกลมปองได้ได้ฝ่ายการค้าขายถึงส่งโกตั้งถึงไปเดียกันในตอบขันผู้หมายเข้ามาถามเขานั้นผู้ต้านใครเปียหรือถึงตีถึงส่งโกตั้งถึงไปเดียกันกลมปองกันหยามักตินจงโกจงยังจนจะจู่ไว้เหียนกู้เหียนฝูจงดีเฮลี่เฟิงตีอยู่เมื่อเดือน5ได้12วันถึง13วันวันป้าฝงปองกันกะถึงถึงขั้นโกกะทั้งฝ่ายถึงไปเดียกันกลมปองรองค้าขายตกกันให้伊朗伊斯兰共和国通信社没人哈类是本蛋黑等伊朗博德费点击不动物得等巴基斯坦本来倒盘多类来扎木马安边等没得干多类乱格骚乱得多干黑有请安地坦没人哈类是本总统等没得干特朗普别黑来倒盘安边等伊朗发马来让哈保持黑安金该蛋黑来边好撒当巴เป็นใจทุนด้านไ
1: ทยเปิดเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: โดโลกลองแย่นตึกอามิวตึงจงขวามากบีขึ้นท้าไหลมาหวนถึงน้องที่หลักฝ่ายกันอามิวเลยตั้งกับจำเมื่อไหลชีจินผินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปเช้าเอ็ดปีเดินเปียดได้เช้าเจ็ดวันโตเช้าเปียดวันอยู่แล้วคุยหลงเลอจงยังได้ฝ่ายการอาเมียวตั้งถามนั้นจี้ออกโดลูกลองเหียนตึกอาเมียวตึงจงขวามักปีกันท้าเลยมาหวนถึงน้องที่หลักฝ่ายการอาเมียวเลอตั้งกับย้ำเบิดเลยเนื้อตึงเหาตึกอยู่โจขิงย้ำหลักหลงป้องกันอาเมียวตึงจงขวามักปีกันท้านั้นในเป็นดวงที่หมันฝ่ายการอาเมียวเลอตั้งย้ำจังเลยโดเฮ็ดดีฝ่ายการอาเมียวในจับจ้าโซ่ทั้งอู่เบย์ได้ฮุบเหลวทั้งขอบเรียนเปลี่ยนเบิ้งได้ดิมเวินปาตินันจับจ้าโซ่อาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันทั้งปานเบิ้งได้ดิมเวินนันจับจ้าโซ่เหลือตึงกาได้ดิมเวินปาติกะหึงเยาทั้งอาเมียวตึงส่งขวาได้มักปีกันท้าลันโดเอาลองเหตุถึงอาเมียวตึงส่งขวามักปีกันท้าในมาเหตุเป็นลองที่หลักกำนีลองเห็นถึกเบิ้งในฮุบล้มตักสอนทั้งโตโถฝ่ายกันอาเมียวเลยตั้งกับย้ำเบิ้งใน
2: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
0: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดิโยซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไถเขาอันห้องว่าอาร้องขอมในปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่ร้องเขาตั้งหลายเช็คถอม
4: เมื่อวันตั้งมีเหมาก้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวันก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป๊จอดบ้านจอดบึ้งกะยังบีเฮิร์ดบีเย่ท่านมันตกเถอล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโป๊ถึงมันบึ้งกู้จำปีกะเบิ้งโก้จำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมางโก้โตคายลำตี้ให้ล้ากางเสอสัตว์ที่เห็นเน่เจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่เล่นยังจับสีมางโก้โตคายขันก้อยว่ามันมีเห็นมีเย่มีอู่มีเมสัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงทามเหตุเจตัวปุ่นกะหลายปีแล้ววิวันเดิงมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเข้าสัตว์ที่หลงตัวก็ได้ลงเสื้อโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจมันหันหิ้มหลงบูนันมีทางคือใครทางหนึ่งมันเจอจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลิศทางคือไข่ลั่นดีมาหุ่นหุ่นหลงถึงเบอร์หิงว่าเข้าหงมาเมียดเจอเมียดหลงไอ้มันหอมหอมหุยหุยกะ มีวันหนึ่งล้างรอยเงินดวงมาอาบน้ำเนื้อหลวง

0: 人们好乐堂和海人如今乱不乐高不登忙不登走哦好欢乐堂和海人热嘎面面了好比乱中中色色呀哦红好面不高好哦疼崩乱根嘎呀爱好谈欢欢灰灰味混乱根谈鹿嫂们苏嘎哦好疼吗好比乱喊吧都嘎阿浪喊心乱恩咪糖可开糖人咪好包还味都走嘎热妈面面啊五号咱们哈喽五号蛋吧薯皮本哦薯皮本哦照本呢第西来喝过不不呼彭薯冒嘎晒喝本薯的皮温皮糖滚本哦咁呢六嫂们介绍谈智龙智能好早谈不好吧不早第二度奥上上嘎晒喝卡混乱根吧奥根奥坎嘎晒喝咯方针奔暗路罗多数嘎晒喝个好比乱解难找奥根奥坎嘛好比乱妈疼心乱不乱还不毛过的让心疼和害人嘿嘿棒棒吧因观赏比妈不害咯比妈水两边张狗害咯好比乱内阴面了好多米车一路弟弟乖娃好不来也别搞不张也提乖罗奥根奥坎嘎塞喝门了乖好比乱拍过娃好拍奥嘎塞喝拍过不喝奥嘎喝乖咪乱少乖好心很毛观盘过来嗨喂门见咪这一头弟弟门吧妈高奥嘎喝门找奥根奥坎之嫩呀嘎猪不毛观盘过嫩乱乖好谈吧在毛乳太也地上不马过人寒吧少晚嘞毛对度搞乖算嘞靠晚一点边跑边马摸肚开坦波熬擀面面不唔个洗面起慌乱乖吧在边度边乱马皮皱毛了靠晚之类边度边乱扎卡沙咱们都比乱多皮门啊没得奥根奥坎都过得晒黑门住这好恶狼多吗过不关毛过的呀多皮门啊没得奥省都得奥妈晒黑门在根坎这都奥妈晒黑门的没得奥的呀当波都让缓妈奥西伯了乖娃毛过来也提过人哦门乖对那好解难呀三浪打波躲吗咱们乱该好活着点解坚弟弟门娃再玩高欧多着晒好门过地来不毛过来来一个汉子来呀躲不要好比乱奥乱当然的很妈莫个物好混乱根混乱根吧苏嘎荒们吗狗咱他们路咱们好比乱走妈荒不马过来嘎疼温暖根了混乱根还不马过来呀谈吧也马玩的这地上入门的也地上不马过来谈吧哇高哈那只爱走了入门过长壁雾灭过带当走乖个高哈软金好奔过门哈儿咱们呢高哈长妈也六丈三贴过长壁了乱金当龙辣然含着弟弟混乱跟谈吧翻后缓门搞疼妈算爱做那喊吧，高见到胡子高算夸张。 长得哇靠完吗？混乱人吗？红着陆少个欧根欧汉嘎塞还没没三毛没掉地上没多哇妈闪闪亮亮啦。爱走啦吧，让欧上好欧波欧猫乖好唔莫去高喜嗨哈。混乱人吗？一马晚的没变过你过的高米陆少紧过没得欧的没欧嘎甜没一那干杀的很内不把后藤很风藤刚下爽和读完干妈如汉怪呢甘内爱走了中华浪打不躲吗爱滚盘盘吧高哈让米望入单招哈的红娃当晚装高嘎三滴嘎入头嘞混乱跟喊吧乱当之类没人答两者没结束过了没读荒嘎了爱走那点中色弟弟乖娃得要过了咯对好比乱嘎那怕马大门肯为古过门点让张弟要过了门蛋多混乱根吧我照诶高哈让张日的罪乖鲁哦先面咋高哇好他都好比乱那省呀欧们好边哇巴里过里六高级做过了找乖鲁哦过了呢混乱根吧你啊你啊这呵滚正好妈哦怕皮凉龙嘎拉都好比乱呀乖哦六不好变哦把你过你六喝爱嘎六哦满堆六不好门干枯六满多外者吧哦做过了瓜多理由了满一外丢人吧高哦过了六不六的变难怪混乱根吧三三天我等到喝爱玩哦怕接别后了怕刚刚嘎我们做过了喝哦过了满三哦怕接凉我后了怕刚刚嘎过多嘎我们做难怪味今天做难怪康本喝爱滚盘肉爽哈玩跟妈疼很傻贴过长比那好爽哈多红乳的阴神化开味妈的妈甜傻贴过长比那黑那干面呀爽哈不压长嘎乳汗乖傻贴过长比那见习着嘞爱走那的然我很闷嘎爱个的乳了很狗妈嘞哈盖黑那干那黄彭门然嘎呀第二彭妈甜哥令妈我都开好呢门走喝着米浪门心行离开不杀贴见喝嘞弟弟杀贴过怎么比了走个乐魂开喝魂无憾杀贴龙吧拜老走门惹无憾哈爱陆藏狗人嘎拉欧米跑马关乎坦波行里地地不应不靠内门嘿嘿慌慌为古文卡咁内混乎坎长派石门嘎欧爱走拉马行别为咁流三马欧浪嘎乐火喊混乎坎混乎坎喊浪乱根行里边这让得起米浪康爽门古过古古能狠我看见后来马甘流我看得不杀提吧俺浪晚内乖阿如乐行的胡沙杀提吧俺内便够晚马哈沙爽卡停跟当晚拍过吧拍提要胡奴看走吧晃浪马坦满喝欧拍走欧拍เขาจังห่วงดังอ่อนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเลียนกากำมือดังว่ามือมาเศร้าหินกับอ่อนตั้งนางเอ๋ยมือหลู่พ่อมเก่าหัวหนูห้ำก็ว่านางอ่อนเลยหัวเก่ากางตึกเจอ 黄毛欧洲龙金当龙红州没绿水狼玩嘿没跟你团喊够啦今天没比大龙长谈吗狼玩混我喊当杀铁龙没地要过来狼乱跟嘛排挂高阳澳高米照米婆有混我喊嘛好妈妈也浪漫让我好也比妈妈也就黑多我想乖地搞毛棍盘龙呢浪漫着吧通过不饿看混乎看乖过门哦婆过卡分台要浪漫吧照乎看没高让你比少被乎过狠高卡慌吗我就多得哦过人家高波米照米婆啊เปียกว่ามันเป็นก้นผ่านก็ค่อยดีได้กามเก่าย้อนมาข้าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งว่าเขาก็รู้เอาก็เรื่องเนี่ยคนหนูคำว่าเฮิร์นสูอยู่เถอะเขาเจ้าที่ให้เสกเก่ากะห้องมาผ่ายผายนางว่ายังทับห้องยังทับห้องเขาฆ่าที่กะห้องมาฆ่าใครคนหนูคำว่าพองเมื่อเพชรก็ผัวเมื่อขังไว้เมื่อพกมาเมื่อหมห้วงไอถึงมาดูเอาผู้มาฟันตายดังว่าในข้าในข้ายังเฉียวเผียวมือพกกำเนื้อวันเดิมเจ้าเผียวมาข้าวดังออกกายกำเดิมเอาเสียงมันยิ้วยิ้วเปล่าเปล่าปีสาเขาหกนางนั่นไว้กำวันเดิมปีสาเขาหกร่างนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าแววปีสาเขาถามว่าเอร้องก้อยเมื่อห้องตุ้มาติไทยมีรวงตั้งติสังล้างก้อยบาคุณหูคำตีเหตุเมื่อข้างคือปู่ยาจีเขาตั้งไหนแถมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างอีกเดือนตั้งหกจีโฮมกันบางยังเป็นสังยังเป็นสังกำในเขาปีร่วงจิตก็โฮมกันเข้าแล้วหูเก่าคุณหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงหันนั่งเจอได้ห่างดีห่างสู้เป็นเจ้ากูก็ตีว่าเอาโก้เลยก็ซ้ำฉีหลายโก้เดิมคนหูคำว่าเฮ้ยเจอเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเฮียงเนาะเขาปีร่วงเผอก็ยังอุ่นฉีเผอตัวก้าได้เหมือนกันกูโก้ตีเลือกเอาโก้เลยก็จังจังเด็กสัตว์ที่ทำคนหูคำเมื่อเจ้าตีเอาโก้เลยค่ะคนหัวคำว่าเกาที่เอาตั้งเจ็ดกู้เหตุเธอสัตว์ที่หลงกู้จำปีละท่านเข้าจ้าหลงหลังดีว่าเจออย่าเล่ล้างก้อคนหัวคำซ้ำปุ๊ดที่เอาตั้งเมียนดีว่าเจออย่าเล่ไอ้โจล่าก้อคนหัวคำซ้ำปุ๊ดที่เอากาฟันไตอ่ะมันท่านไม่เจอหลงหลังหูเจองาไตอ่ะกำเน่คุณหูคำอ่านเน่เบื่อพวกมาเอาไอ้โจรากับฟันตายหาจังเอาเขาปีร่วงเหตุเบ้ควายว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางจ่อไอ้โจรากวักมาซ้ำเอาคุณหูคำวุดเข้าเลยถ่อมกับล่างลอยเงินตั้งไหนเอกเน่ไอ้กุ้นผันจ่อไปกับเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเมียงมาหาคุณอามาตย์หลวงเจ้าข้างเฮ่เสร็จได้หัวเอาไอ้ก้นผ่านมังไตก้อยว่าเขามังหลวงมังนางแห่กำหนึ่งว่ากาซ้ำได้ด้วยอาลูอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหนูคำเฮาซาเขามังเรียนมาตัวได้หัวล้างจิตล้างก็ยังอยู่สิโก้ไอ้ก้นผ่านก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้ก้นผ่านตั้งดังด่วนเกินป้อมบินกะถึงตีเดิงว่างห่างดีสีสานนะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังทับหีสังนั่นตัวได้ปองเป็นอ่ะไอ้โจน่ะยังซ่อมในสวนหมอกสวนหมาเขียนเขียวท่ากะกุฏิไอ้หมอกล่าทันหอมหอมหุยหุยหุยไอ้โจน่ายังอยู่หิมดองนั่นซ่อมในหน้าควงเดิน giam khẩu man ma, thần hung thở hung đúng, ai mắn hóm hóm hui hui. Mưa bắn xuống khá phủ ra, kẹn cổ lệ tí tí tí. Này hả chú đơn, xuống khá phủ ra, thăng điên lệ lúc sáu cô đơn, kẹn đi hắc đi vô tí tí. Lúc cấm này tí, mưa bắn ai chỗ là, kẹn cổ lệ yêu dạ xả dân tí tí.
1: Còn bộ bọc này bởi mẹ nào? สู่ตอนเหอปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวันขึ้นเลยเหมือสง

ยะมาตุ้นนาไปน่าดูนามควันแต่เพะก่อกวยจึงพบผู้กาไม่ยึดมึงไว้ล่องูแอมควันเรียจอมมาตัดอยู่กะ

ยะมตุนนาไปน่าดูแอมควันแต่ก่อมันเอาป่วยนามันนำต่อมควันเจนางเพะกระบูกระราขับคลุ้มต่อลากะไองูแอมควันเจจอมตัดอยู่กะ

ม่ตุนนาจอมทับลิลีงวยเปียวซิมซาไอจันชิบูกาทาสาธุใจริดงูไอมควันไปจอมตัดลากะ

0: ครอบคุ้งกาไอนัวผู้นานี่ได้ลังน้ามันค่อนมงวยนี่ก็พันตองก็นานจังช่วยตันไอเย่ได้ลังน้ามันค่อนมงวยนี่เนาะบางตันมาใส่ไปครุมกะ
1: ยีน่าชูสุโมจ้าเต
2: ้อามึงเนี่ยลิสุโมจ้ามันจริงอ่ะ
1: แหวนสิบุ
2: หินสิบุ
3: หูหูแต่ใส่ลิสุดูมาอาจิสุแต่จ้ามันกึ่งอ่ะ
2: ที่มูที่รู้ก็เดี๋ยวมาลิสุนี่ว่าชูเป๋บุอาจิสุฮัวฮัวเดี๋ยวงั้นยังรักษาหนังอ่ะอีจีที่มันเนี่ยกว่าอาจิสุเดี๋ยวลิสุโมอีสุดูมาจ้ามันกึ่งอ่ะที่ทีตัวจะมากระโลอีที่มามีมาที่เมื่อสิ้นวันที่สักว่าจุดที่นี่ฉันนี่มีจุดวันนี้中央จุดที่นี่ฉันนี่下对子的嘛昆明瓜裤子瓜是为妹妹子的嘛昆明瓜裤子瓜我还听你哪只瓜地瓜瓜木头节瓜一时节我还没嘛修炼咋比一只灵娃理想是木铺花嘴瓦罗一米五米嘛嘎嘎木节特灵一只灵娃天下瓜就啥瓜吃西刷巴拉瓜铺花嘴瓦罗一米嘛滴滴比一只灵娃你都你生活过的乖乖说明在我说话里吗啥谁对一个的做的话

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天文先生会，
2: 当代时装版纳，
4: 李苏木师傅，
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，เวลา高山美。
7: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，เวลา高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในข่าวสารใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีผมโจการเกิดบ้องสาจัดคำตองเดียปันตังเซินซื้อผมโจตุนอยู่การเตียงเมียสาเจียดเดียปันในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมซิงโจฝ่ายไปทหารเซินไว้อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมอยู่ในเวลาวันปล่อยวู่หยีจอนกันตัวละเขียกในของโขหุ่นต่างตังเซินนี่ด้วยตั้มเหมือนเว้นมีวัดเดียมีดาเบียบคงโขเจ้าเจ้า

平野大会礼拜和中来下来间歇打出来个一天比你等两天等三庄干南河早播家独登上点红上十双半男女是干等歇过歇来的比双半白少下多庄干收拾马好没南当破跌你弄三国三半别坏门墩ผู้ปักว่าเขาสั้นไหมสร้างหูปูเปอร์หัวกันติดสะฝ่ายกันพระเดียดจงโกพระเดียดอเมริกาซิงซังฝ่ายไปการกาค่ายตัวกันนั่นเราพบตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมประเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินหาดูกอเก่าคำผอมโจการเกิดป้องฝ่ายไปสัจคำตองเดียฟันตังเซนจื้อผอมซิงโจตุ่นอยู่การเตียงเมียเดียฟันสาเจียดในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมโจสำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสุจีที่โดยการเกิดป้องเดียฟันปากกำขนนักเรียบใจความสัจคำตวงบันเมืองยินนานปากกำขนนักกระดามการขำโคเจียกไว้ผอมโจการเกิดป้องสาเจียดเดียฟันดังพระเตียดซื้อผอมโจสวนโนสาเจียดเดียฟันดูถี่เจียดปังถวนเศร้าในจงยางนั่นพบจอดดังมันเด็ดจะจริงใจความราชการเฮ็ดได้ตกดีตามจอบคัดเคียงตุ่นอยู่การทอกทำฝ่ายไปสาเจียดเดียฟันในจงยางเปลี่ยนใกล้เฮ็ดได้ตกดีตุ่นอยู่การกึดป้องฝ่ายไปสาเจียดเดียฟันตังเส้นนี่ปงนึ่งมีนำเขียมนำดีซุ้งเปอร์สารสังคมเบิ้งไหมการปงนึ่งบ้านเมืองยินนานเทบาเทมเฮียงการอามาหามคัดเคียงนั่นวังเงียนผู้เป็นสมัยสู้จีเปลี่ยนเก่าจูพร้อมอย่างปากกำเดินหาดูกระเปียดคำผอมโจ้ฝ่ายไปทหารในเส้นไว้หนีอยู่เวียงเมืองเสียยกความหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสุจีหือทหารกะเกียนเคียงอย่างนั้นเลือกเรียบกระดามฟังเจินจานโดฝ่ายไปทหารจดสะขัดไหมตกดีพบจอดจูหนุ่มเพียนึ่งตั้งโป้กวนหมูทหารอันผ่ายจากไว้การเกิดป้องนี้มหนาร้านสังคมเบิ้งไหมฝ่ายไปโสโนฟังเฮียนตั้งพระเดียดตั้งเส้นเด็บผู้หนุ่มกุนกำออกแห้งไปเป้าขาดวังเย็นผู้เป็นสมัยสู้จีเส้นจินชีตั้งไว้ดีสู้จีปิ้นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำอยู่ในเวลาวันปล่อยวู่หีจวงการตัวละเขียกในของโขฝ่ายไปหุ่นตังตังละท่าหงจนวินฟงหนีตัวลักโดยตามหมันเวิ้นเดมีดาเบียบตามไหลหูเดินหาดูกับคำนึงถึงหาคำตังดาไปมาตังเส้นหนีปองมีดวดเขาเอาไปมานี่หอดถึงปั่นหอย63เหมือนกันปอกไปโกเทียคุ้มนินเจียวหอมสวนปองตัวละเขียกนี่หอดถึงสองหอย33เหมือนก้นปอกหงจุนบินจุดีในเส้นหาวนี่ป่องตัวละเขียกหอดถึงหอยไปสีมันก้นปอกไปตัวละคงโขหอกปั้นเปียดหอยเก่าสิบตัวไปนางดวนโกจ้าฟานซ่านใกล้เกเว่ยเพียฝานั่งซื้อการโก้ฝ่ายไปสั่งเตียงในเตียงเมียกับโตในดินในเวียงปี2000ปลายสหกโตในยินันเส้นนั่นออกมาจงยางนี่ปองเอาเงินตกตื่นเสาเวียดกดเหยียนไปกำจอยกันสั่งเตียงกลุ่มนำในเวียงเสาเก่าตีกับตั้งการไผ่ออกนำกับตัวไอเทียนหลันฉีฟงหนีปี2000ปลาย16ตัวดันหนึ่งถึงดันซ้ำหลีเจ้าสินีตาสุดแหล่งเงินเดียจกจ่ายฝ่ายไปน้องพ่อเตียดนั่นหวัดถึง2000 2หอย14เหมือนเยียนเงินอ้ามหลีกาเตียมปีกายเวลายำเลือกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไหนเปียก12ปุ่นปลายเปียกสีจองการป่งหนึ่งวาทุฝ่ายไปเตียจะฝ่ายกันน้องพ่อเตียดนี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเดี๋ยวเขาปีนี้มาคงโคเจ้าหนี้คัดเคียงเขาเฮ็ดจวงการกำจอยหือผูกกุ้ยออกไปหาการเฮ็ดเลยอยู่ในบ้านเมืองหันก็หาได้การเฮ็ดนั่นออกมาแจ้วกองป้องจูเจอจูจวงหนี้หือจมลายหาได้การเฮ็ดตุนอยู่จมลายหาได้การเฮ็ดตาสดได้ก็อีกเทียมลายมาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งเจ้าหนี้ป้องเพียหนึ่งจวงการจะเอาผูกกุ้ยไปเหตุการณ์นั่นหอดถึงสองหอยปอกไปเพียฝานั่งเสียงขาวฝ่ายไปหากันเหตุนั้นหอดถึง34เหมือนเสียงไปทลายมือใส่นั่งซื้อกับจองกันกบป้องกันเขาเหตุการณ์นั้นหอดถึง2เหมือนเก่าปั้นเจ็ดหอย14กุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลาเหมือนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใด6ปุ่นปลาย2เดี๋ยวเขาปีนี้มา12ปนาเจ้านี่เดียจอดตาไม้ฝ่ายไปกะจำห้องสังจบเร็วเสียงสีกระพกนั้นออกมาเอาจวงการนำเหอจับปากามาตกตื่นสั่งเตียงห้องสางปิ้นเก่าจวงการจำง่ายเสียงปิ้นที่เขาเฮ็ดซาซุ่มตุนอยู่จวงการนำเหอจับปากามาตกตื่นสั่งเตียงคมเปิ้งไหลยกทรงมาหือเส้นทานไหลดีการตกดีปิ้นดีได้เทียมไปปีนี้เดินหนึ่งถึง

0: 三专家任何找不到嘛，都等上顶等中你，现在都地边的泡个汤，时间等歇过现在的，不干不能挖土等比米南咸能力松你，铁把天样干得够黑天难，打来户比你等等等等三等中你，帮拖来木塞能四个专家上顶难，花汤31庄。拖来没塞能四个变硬你花汤19.8这点比该未来怎么能跟你一天还不能12.81原来未来文白无疑相格里拉来地震走你欧庄干好虎红火高管几个拉位巴威尼养得怕杀干地内罗跑动单边单格风你果帮干好歇和干地内罗跑动当走你忙跟地ตามในหูอยู่ในเวลาวันป่วยวุยนันเสียงเกิดที่ลาสนีบองฮับเขียกฝ่ายไปดินเอลพอต้องนันหอดถึง94เหมือนก้นปอกไปพากดถึงตาสดายการดินเอลพอต้องนี่หอดถึงเปียดเหมือนหาปั้น37เหมือนเย็นกูจะเรียงสเดวูจือชุบไปจูกันกู้หอมสวนว่าจังในหูปี2008สหัสตัวจวงกันเซาสือมาเขามินำยำยินปี2008สหัสตัวนี่อยู่ปีนี้เดินศิลป์ต่างเมียนมอบต่างพระเดียดปองเซาสือมาเขามินำยำยินจูเจอจูจวงนั่นหอดถึง3กด3ปันเปียดหอยเหมือนตัวไปกันกู้อยู่ใน2-3ปีนี้นี่ซุงเลือเปิ้นผู้กุ้นกดแยมเขาสั้นไหมหนังด้วนใดหูหอดถึงปี2008สหัสตัวหังปีพระเดชเฮาปองเปียงกันทะละจวนทีมีจ้องใจดาลินันฮอดถึงหกหอย31เหมือนพื้นไปเด็ดเตี่ยมปี2008 24ตัวเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปืนใน11ปูนปลายเอ็ดเล่นหาดูบอก10คำผู้บอกว่าเขาสั้นไหมสร้างหมู่บูยวนเบอร์หัวกันติดจะปลายกันพระเดชจงโกพระเดชอเมริกาเขาเด็ดกันซิงโจ้หอยได้กันกะไข่ตัวกันนันตบครอบตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมผู้บอกว่าออกปากไต่ตามพระเดชอเมริกาพระเดชจงโกซิงซังตัวกันเคอรีฟงผู้เป็นจงกง中央政治局委员国务院副总理จักอยู่เดินหาดูบอก12คำถึง13คำนี้ก่อนหน้าหมูทำการไปถึงพระเดียดขันโกพร้อมกับพระเดียดอเมริกานี่ยกพร้อมซิงโจ้ขอได้ตัวกันสองฝั่งสองปลายนี่จะเก้าพร้อมโจ้สุนหาฮันดากันตีฟูซันเดะจวงกันที่ไซตัวกันไปอ้อนจูบอกมีความกึดเหมือนกันมากกว่านำเปอร์หัวกันสองพระเดียดกาไฮตัวกันนั่นเพนังกันซิงซังตัวกันผู้จินผู้บินจงทงพระเดียดเอโรสวันเก่าคำอยู่โมสเคยกพร้อมบอกเข้ากันเขาสั้นใหม่นั่นออกปากพระเดียดเอโรสพระเดียดจงโกกว่าป้องกันเขาเหตุการณ์ปิ้นลาคนาดินักอันหักซาตังนรกไหลเหมือนบ้านนันตันวานังดวนนังสือแถวโยอันผันเหตุพระเดียดใจยงเคิงอาวุธะเคอวุชีเหมือนเป่ามีเหลี่ยวนังสือเสียหยีพระเดียดเอโรสพระเดียดจงโกเขาเหตุหนังกันนี่ปิ้นหัวการดินักฝ่ายไปฟังตาเคอวุชีเมียลำไปเทียมคือบันเมืองและพระเดียดใดเหมือนบ้านนันพระเดียดจงโกปิ้นโกกูพระเดียดเอโรสเขาเหตุจวงการกาไข่ตัวกันดินักนันจวงการกาไข่ตัวกันทรงพระเดียดนี่อีกเทียมหิบใบยิสลานกงเคอกัวทุ่งสินเสือพระเดียดยีล่างบันสิบคำป้องเก่าพระเดียดยีล่างนี่ประเกียวนังสือกาฟังงานจ้าไหมฝ่ายใบพระเดียดอเมริกาใครดึกเศร้ากันสักตัวกันนันคือพระเดียดปาจีสถานเดียวอยู่ในเวลาบันมังหันเดินสิบละกอสิบคำเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเดียดอเมริกาออกปากที่ตัวนังสือกาฟังงานพระเดียดยีล่างเกียวมานันพระเดียดอเมริกาเป้าหยินจู้อันนั้นกำเพียงนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นตั้งคำเพียงซึ่งปองนี้เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียงเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกสาวเจ็ดคำอยู่ในพำลงหย่องย่อและสิทธิ์สร้างภาษาปัญหาหนังกันจำเนินตั้งพระเดชหันปากกำสีออกเดตั้งพำลงปอกที่18มาตั้งทรงยางติดต่อการกึดป้องภาษาห่างคาดกล้องเช็ดขาดใหญ่ลงออกมาดูหนึ่งจงโยเหอการภาษาปัญหาหนังจำเนินพระเดชเฮาเห็นได้ได้ตีตาดีไหม7ปีมาโผหาไปสาจัดคำตั้งบ้านเมืองภาษาชิบปอกไปไปถึงบ้านเมืองลาเปียงสูงมอนไม้สถามอนเทียนซานอยู่ดีบ้านเมืองไปหุ่นเนอ และบ้านบางไป

0: ตกถือหุ้นไต่หันถึงบ้านเมืองผาซาเป็นไม้ไซเฮิงการขออยู่เฮากินผาซาหน่อยขึ้นย้ายใหม่สูง7ปีมาบ้านเมืองผาซาป้องเจ็ดหน่อยการตกพัน2,500หมุนกุ่นไปการป้อเกิดการตกพันตังหอยปุนได้11ปูนยึดหน่อยไปถึงหอยปุนได้4ปูน7ปีมาผู้ขาหลายปอกคำกับจุ่มหลายจุภาษาอยู่ต่อหนาหอยหลายต่อกันหาว่าได้ลายจุ่มหลายจุภาษาเตี่ยมากหันภาษาสงขวาหักเปียงเหมือนเหินเดียวกันปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวความกันต่างปิ้นความพัฒนาจงโกอันนี้ก็ปิ้นอยู่ในโจสขัดใหม่การภาษาปัญหาการจำเริงพระเตียเท่านั้นก็เป็นอยู่ในสขาดไหนการเกิดป้องภาษายานออกการใหม่นั้นมิทักผู้ฟังต่างหลายอันสกันเผยออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเพียนความเกิดสีจิมพินปองนี้เขาเผยออกทั้งที่นี
1: ้กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโ
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำครับย่องโย่ผู้ยิ่งในกำครับครับว่าเนื้อต้นนกตัวหน่อยหังสอปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนเหินหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมตุลอกไก่ขันสิ้นสันเดียเป็นเมอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

普米是辛苦过嘎嘎嘞，几度花咋嘎嘞，瓜起起大嘎嘞，他来乎几来乎嘎嘞，努拉他我努捏，你们苦瓜个嘎情啊。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺会，
2: 当代十三分呐，
4: 你所我社府，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了培养某干带提升，放好感动美浪发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，不掉兵要熬干带提升，放好感动美浪发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังดังไลเฮาในเขาสันใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีผมโจการเกิดบ้องสาจัดคำตองเดียปันตังเซินซื้อผมโจตุนอยู่การเตียงเมียสาเจียดเดียปันในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมซิงโจฝ่ายไปทหารเซินไว้อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมอยู่ในเวลาวันปล่อยวุ่ยจอนกันตัวละเขียงในห้องโขหุ่นต่างตังเซินนี่ด้วยตามเหมือนเวินมีวันเดียมีดาเบียบคงโคเจ้าจะเอาเปลี่ยนยาได้ฝ่ายได้ไปคือจมลายห้าในการเหตุตาสุดใหญ่ก็อีกเทียมปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองกันนำเหือเจ้าปัวกาตุกตึ้นสั่งเตียงห้องสั่ง12ปันนานีสกรรมต่างเหตุก็เหตุใดดีปี2ปันปลายสหาตัวจองกันเซาสื่อมาเขาเม็ดนำตั้งพระเตียดนี่ลง3กวด3ปันเปียดหอยเหมือนตุนผู้ปักว่าเขาสั้นไหมสร้างหูปูเปิดหัวกันติดจะฝ่ายกันพระเดียดจงโกพระเดียดอเมริกาซิงซังฝ่ายไปการกาค่ายตัวกันนั่นพบตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมประเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินหาดูก็เก่าคำผอมโจการเกิดป้องฝ่ายไปสัจคำตองเดียฟันตังเซินจื้อผอมซิงโจตุ่นอยู่การเตียงเมียเดียฟันสาเจียดในจงยังอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมผอมโจสำเนียนที่ทำเหียนกระตามใจความสิจินเพียนจงสูจีที่โดยการเกิดป้องเดียฟันปากกำขนนักเลียบใจความสัจคำตองบันเมืองยินนานปากกำขนนักกระตามการขำโคเจียบไว้ผอมโจการเกิดป้องสาเจียดเดียฟันตังพระเตียดซื้อผอมโจสวนโนสาเจียดเดียฟันดูถี่เจียดปังถวนเศร้าในจงยางนันพบจอดตังมันเดจจิงใจความราชการที่ใดตกดีตามจอบคัดเคียงตุ่นอยู่การทอกทำฝ่ายไปสาเจียดเดียฟันในจงยางเปลี่ยนใกล้เฮดัยตกดีตุนอยู่การขึ้นป้องฝ่ายไปสาเจียดเดฟันตังเซนีปงนึ่งมีนำเขียมนำดีซุ้งเปอร์สานสังคมเบิ้งไหมการปงนึ่งบ้านเมืองยินนานเทบาเทมเฮียงการอามาหามคัดเคียงนั่น